0: นะพวกเราต้องเรียนรู้ซะ
1: ก็เลยจะท้อใจของพ่อมีที่ที่เดิมโมเฮาตรงนี้ใจของนี้คือชิโนปาริเซ็กซ์ที่พวกเราทำไปเนี่ยคุณวิทย์เจอผู้เรียนผู้ที่จะเป็นสื่อ